0: มนตัวกันมั้ย
1: โมโชฮันนิราปรานัตต
0: ะมนตัวมนตัวบ่เดี๋ยวบ่สลิวัดเลยวัด
1: นี่ครับ
0: จ้ะยา